ลสกนามันตลอดเลยมาคือสนุกงปจีดีตลอดตลอดมากระทำลังนักล้อมันปกรณ์ประดัวบลัวดูอัตเงาปกรณ์ตลอดเลยตลอดสมันนังนารังเรนฮับปานแต่บลัวดูดูพัดดูปลุสัยดูบุลันลิมาเดี๋ยวมานะลาสันตลอดบลัวดูนี่สายดูดูสายดูกาวัยมันตลอดเลย